ฟังกันยังไปก่อนนะเจ้าตัวผมนี่เล่าเพลงหล่อเขื่อนยันฮีกระเด็นโดพี่น้องบ้านนา

าครอบครัวขึ้นมาบนจับจันมาไว้กันแล้วก็อุ้ยแม่เขามันห้องปอมโคปอมเหล่ามีกระป่าไม่ดูไม่แดงเสียงนกก็เฮยอยู่ต้นร้องเศร้าใจอ่อนบ่พอใครแข่งถึงตะวันนั้นลงแรงเป็นหน้า

เดือก้าข้างกับบ้านจ้างกับบ้านน้องจะอู้ทั่วป่าอุ้ยแม่เขาและดูเพื่อนเกี่ยวเข้าเอาเข้าน้องกับยิ่งเขียนเขินมาเขาเปลี่ยนชื่อแถมใหม่ใส่ได้ว่าเขื่อนน้ำตาเกี่ยวเข้าแล้วโขนออกจากนาเอาไปตีบน

ข้องก็ว่าน้ำขี่ตายอย่างมาโวยแต่โวยว่าบาเดียวก็ท่วมโป้งข้าวในกระจูนปอบาดันบาเจือกก็ขอไปขอเตอะก็หาคันนามันก็บ่หันจะว่าดินโดยบ้านหนองบัวคำเขากำลัง

าะกับปีกับผลเขาก็จะคงอยู่เมินไปได้มันห้องจะเป็นทะเลน้ำใหญ่เขาจะอยู่ได้อย่างใดห้องมีเขาของสิ่งซักมาขายก็จะเป็นได้ขายบอกว่าเป็ดหมูวัวควายขายแถวหอเฮือ

บอกว่าแม่ป้าน้าปู่ตาลอยอายอย่าอู้กับเงือพี่น้องได้ฟังตั้งแต่บ้านคงลงมาบ้านน้อยพบตาเดือเหนือชดกันโยนก็ได้คัดลูกคัดหลานแยกต่างกันไป

น้องท้องปุ้งก็กะอยู่น้องปูจะใครบางคนไปอยู่บ้านป่าจี้มีเหี้ยปูตังปูตี้อยู่แถวแม่ปอกแม่ตึนป้องเอากันเข้าไปอยู่แม่หาดมีวันออกค่อยปั่นปืนแล้วพ้องจวนกันเมาวืนมาอยู่บ้านน้ำดี

องเขาว่าบ้านเกิดเมืองนนอยู่เต้าใดมันเต้นบักกายป้อนน้ำเขื่อนบักเขื่อนมาไล่ดูท่าอย่าบ่ไปตังใดอู้ฮอดบ้านหลังบ้านเก่าเป็นดีง้อมอกง้อมใจบ้าคล้องน้ำตาเพราะไหลของง้อมให้ส่วนผู้ส่วนมากนินดูพี่น้องเจ้าบ้านตาคือกับเจ้าบ้านห้องขัดจาดจวนกันพับกันพากเข้าสู่ห้องห้อยปูด้อยของกระโยยังเพียงป้องอยู่ยังครบป้องกระพบเข้าไปอยู่อ้อมก่อยป้องอยู่ห้วยแก้ว

ก้นบัดใจเคลื่อนของกูมีคนเฮาบ่ได้เอาเววนทุกยาพากันกับกันภาคเมื่อเพื่อนตื้อเคลื่อนยานฮีนินโดพี่น้องบ้านแปะบ้านเอ็นเจ้านาแก่งเขาก็ยังหนีขึ้นข้อเถื่อป้อนานปลีจนได้ตายยอตายยังพี่น้องจันบัวว่าเพื่อนตายเพื่อหยังเพื่อได้ละจองละบ้านเพื่อนปีนกองขึ้นกำอ่านเลยมวยมีความเมื่อมันลวดละลูกละเท่าเลยตายละเข้าหัวละฟองเพื่อนมาเป็นมูลเป็นมองกับเป็นน้ำท่วมนาท่วมห้อยหัวล้อมลับเมียลองเป็นอยู่ด้วยกันจุดพ่อบ่ได้น้ำเขื่อนมันเขื่อนมาไล่จะเป็นกูไปมึงไปห้องฟังกองพี่กองน้องเลยละกูอ่อนใส่ใจแล้วคงไปดื่มยาเบื่อตายเลยหนีออกไป

จ้าอย่าไปมีก้าวขูดล้างคล้องเสียคล้องประโยชน์อันใดก็เลยหมิ่นเลยแจ้งหนีเหตุตุ๊กปะป้นตีนยากน้ำก็มาท่วมนาต้อยแถมเลยหากินหมอไงหมอ

เอาอย่าไปคิดเอาให้เอานาจะได้ที่ไหนยามาไว้ม่อม่อกู้การตึงแม่ตึงพ่อบอกว่าผัวขายเมียมันล้างคล่องขวนครัวออกบ้านเอาไปคว้างไว้จับจันเพราะว่าตี้อยู่นั่นประสำคัญขอได้ตี้กินเด้อลูกข้องบาเป็นลับเป็นนอนมาลูกอาวรท่านผู้ผู้การตั้งแม่ตั้งลูกอย่าเอาอย่างใดจะดีดินดูตั้งละอ่อนคนเข้าป้ากันสุกเจ้าสุกีคนเป็นบันรอเขื่อนยันที่เขาว่าได้หนีได้ไปบาเหลือตี้ว่าการอำเภออยู่กันยังบ่ได้พอรัฐบาลสั่งย้ายมาไว้ตางแม่อย่าเลี้ยงมีวันออกกับวันห่มส้มปล่อยมันตกไปน้ำแม่แจมเพื่อนปลากันปัดกันแปลงบ่เดียวนี่ม้วนลือเมืองหด

นะพี่น้องบ้านหอดออกไปอยู่ข้างดินแดงน้องอีปุ้มไปอยู่หลังวังหม้อแตกกันเหมือนแม่ต่อแม่แตนพี่น้องนะแกงบ้านแอนนั่นแถมพ่อกับ

มีกติอยู่บ่มีตี้กินเลยบ่จ้างเนี่ยจ้างจ้างเขาคิดว่าไฟไม่บ้านยังข้างที่ให้ตีนะอันนี้ห้องน้ำยึงมาทวงบ่จ้างจะปากจะจ้างจูมติงบ้านจูมติงนาจูมติง

ท่านตั้งหลายบอกว่าไอ้ลุงอีปู่จะไม่ว่าบัตรไหลแปลงก็ลงมาอู้กินดูพี่น้องควงลุงพ่อใดง่ายบ้านตีตังเพื่อนคืนไว้ที่จุงกินดูแม่ป้าหน้าลุง

ำลมมาล่อกินดูหมูย่างห้วยซ้ายตาข้ามบันตานเหนือผาวิ่งจู้น้ำโป้น้ำคู่เขาจุดพ่อหายตั้งแต่ย้ายบ้านออกไก่ที่ควายบะเฮียยังครอกมาเหนือตาข้ามบ้านตาลมาเจอแสแควบกอกไปหัวบ่อในน้ำกระบะออกจะเป็นลงเอาแม่ปิงหน้าหนองหลวงล่องแถวตาไม้

โอ๊ดป้าตังน้องย่องน้องพากูจากันเป็นหนุ่มเป็นแก่เฮาจะอยู่ในกันแน่กูจะหากันตั้งวันห้องก็ว่าจะอยู่ห้วยไกลมันตึกจะมันต้าตะบนบ้านบานเขาเลยอยู่อย่าขนุนกุ้ง

พออย่าไปว่าแก้วตาไหลแปลงกำลังมาบอกเดี๋ยวนี้อย่าไปแควมาบอกลงรถแล้วได้สีเนื้อพอดรอสองปันคิดแปลถึงแล้วอย่างมาล้วนเป็นล่ำเป็น

อินน้องไม่ปีแวดบ้านจวนควายพี่น้องนั่งไก่นั่งไก่หัวใจป้อฟังดีๆพ้องว่ามันไหลเข้าบ้านมาก่อน

ั่นเคลื่อนร่างคว่างเบาไหวบ่เฟื่องจะขอตายใกล้น้ำแม่ปิงห้องว่าเป็นตุ๊กเป็นเนี่ยน่าใจจะที่อยู่ที่กินเมื่อรัฐบาลแก้เงินที่ดินว่าอยู่บ้าน

บ้านห่างดงและมีเหนือกงทั้งรัฐบาลเพื่อนเองประกาศว่าอยู่นะบ่ได้เด็ดขาดเขาป้าการออกตึงวันพ้องก็อยู่ห้วยหัวลาแอนพ้องอยู่น้ำดิบบ้านตาลอยู่แถวแม่ยุ้ยปะคำ

ตาเดียวนี้ซบแจมหางดงปวดท้องแววนนาปวดปีห้องอยู่ปากตังกะลี่ห้องอยู่ปากตังจะล้นห้องก็อยู่เงี้ยขาห้องก็อยู่ม่อนสีชมพู

บัวเกินไปบัวค่าอย่างมาม่วนแต่ม่วนว่าหน้าน้ำฟ้าเขาก็มีเขาป้นตีตุกตีเนี่ยบ่ได้ลำบากเคยสิวัดมาลำเปื้อนก็เย็นดีสิ

ไม่ต้องขวางเป่าตาท่านคือการว่าม่วนแต่ม่วนว่าไปขอได้โดมในป่าเขาก็เปลี่ยวลังทางตรงดินเข้าง่ายจัดเจ้าแบกขบกข้ามปิงส่วนส่วนต้องก็จะไปน้ำบอกกับผมช่วยกันว่าจะเที่ยวนาสุกแก้วไหลผมอย่างอาธิบายบรรยายมันก็ล่างว่าถูกตาเอาหลานเอาลูกด้วยกันเที่ยวให้เทียวนะถ้าว่าม่วงเคลื่อนหาปากจมปุ๊กหัววังสลับเปียวห้อยตาพาเขาล้มปากแขมปากข้าเหมือนปากลิ้นตาเฮาออกมีวันนั้นเกี่ยวกะไหลไปหันโดนป้อบักไข่ปิ๊กบักไข่ปอกหากแม่ปิ๊กมาตั้งวันออกเขาช่วยกันเที่ยวกันจองถ้าคนใดมีเงินนักนึก

โอ้ก็มาชกแพ้แม่สอยปะเป็นดีใกล้ดีเบื่อล้างข้องของเมือเฮือนชักเตื้อแบ่งกูดนอนกลางพอใจพ้องกับมารลูกน้อยเต็มต้องด้วยผัวเข้าไปลักใหญ่โดนออกลูกเหยียกกลางพอใจพ้องกับนอนหงายหือ

ท้องน้อยเขาได้คืนเปลือกไข่ฟ้าสวรรค์กะน้ำแม่ใหญ่ม่วนกะตึงใจเป็นหญิงปากตังบนกินลาบปลาซ้อยปากตังลุงข้าบัวปลาลิมออกเพลงเราบอกว่าหลงมงแม่ปิงพ่อป่านักปิง

บอกว่าปลาขอมบาลากมีปลากั้งปลาสปักมีเตี่ยวปลาซ้อแหางไรไปขอดเอ้อปงงัวหวยม่วงไปใส่เบ็ดกล่องเขาลากง่ายเขาสุกแหกะติวังหัวไฟก็ได้ปอหาปอหักป้องชุ่มแห่ที่วังหัวควายป้องลาดใหญ่กันวังน้ำยานป้องตับแน่งวังสลับบังว่าเดือนมืดเดือนดังบางข้องไปเมาป่านักจนปอลืมลูกลืมหลาน

างแกเพื่อนหล่อเขื่อนน้ำตาป่ามันเต้นเหมือนข้าวกรอกป้องกกยังเด้งมายองออกว่าลืมเข้าตอนเข้าง่ายกะเต้งบอกว่าป่าปุ้งป่าจัดป่าสปะไอ้ยังมาไหลเจ้าหนองสูนและบ้านหนองสว

างถ้าอยู่ใกล้ริมปิงปากหัวตู้หัวหญ้าก็ป่านักเรือขนาดเขาหาแป้คายแต่วันตาก่อม่วงเดินขะไตโค้ยลิงนักเหมือนกันไปพอเติ้ลตี้บอกหาอาบน้ำ

นจะบ่ลืมหูเข้าป่ามาขึ้นมาเต้าเขาฟังแต่ตักนักแก่หอนเพื่อนแบ่งจอมออกบ้านกว้างไปฉันงานเอาแห่

เดือนที่สองเขาตั้งแสกครั้งไว้เมื่อเดือนแปดไปตัดไม้คนแบกสองแบกมาไหวเลื่อนพายเดือนมันแก้วตาลอยบะจ้างอู้จ้างว่าตามตาผมก้อยไปหันยาวต้องหมักนุ่มเนื้อปักชกกลางตัวมานุ่งผ้าแห้งสักเตืองพบเคลื่อนไปไปล่างบ้านสันกินปากกันเขาชวนป้อเบื่อผู้มาอู้ย่อซบเผื่อเขาต้วยกันเต็งยิงเต็งใจเคลื่อนไปตาลุกวังตาลข้างข้างเขาไม่เป็นใจหันลูกปากก่อนตีต้องฝ่ายย่อมโน

มูได้หนีน้ำหนีน้องอันได้สะเด้นเต้นแตกแต่หลายว่ามันบกแปลกจะได้ความดีเมื่อลุ้นวันรัฐบาลของไทยจุดแล้วบังเหือล่มลายหายทุนแทนชักหน่วยเจียงใหม่ลำพูนไฟฟ้าจะแจ้งใส่ฝั่งใจจะมีก็ในหัวในเวียงมีแผ่วบ้านนอกบ้านบ้างไปไหนมันจะม่วนแจ้งยังบอกว่าห้องโฮเอกูด้วยมีแผ่วยังเพียงยังคุกบอกว่าเมืองตากอ้อมปล่อยบ่อสลีบ่อของรอยไฟฟ้า

ของเฮือโอ๊ตจ้าโรไปเหยียดเออพ่ออุ้ยแม่ป้าบอกว่าเจ้านายไฟฟ้าคือชวนกันกินกันตานก้อนสอนปุตระธรรมะสังฆะตาไหลว่าเป็นลักฐานแทนสักหน่วยจะมีหน่อเงินหน่อคำฝังหน่อพระสีอานขุดลก

่างเนี่ยเจ้าผีปันบ้องคนเข้าน้องก็เช้าทีไอ้สอเพลงเกลื่อนยันนี้ก็คนเดียวมาทุกใจน้องร้องหัวจันนั่งอยู่บ้านได้คนเข้าก็บ่อิดก็หอนตาไหลมาอย่างมาหอนเพื่อ

0: าแต่ไรมันก็เป็นคนบอดไอ้ก็ไปตลอดที่ไหนไอ้ก็เต้นหันเป็นแต่บวชอย่างน้าบ่เฮียนไปจำมาใครการกันเธอไหนน้องเจ้าอู้หันไอ้แต่ไรอยู่นี่ไปเหี้ยเต้าเต้าลำบากอันไอ้ไรแก้วก็คนเดียวตัวลูกก็จ๊ะเจ้าสามลำเขาท่ายันยังบวชยันนายยังบัดจุ้ยน้องเต้นบ่าหันด้อยมันก็จะยากจะยุ่งแฟนตกตุ๊กไฟลุกเป็นเปลวโซ่คนเดียวเหือแตกเหือฟุ้งและน้อง
1: ก็โซ่คนเดียวเหือแตกเหือฟุ้งมันเต้นบ่ายุ่งหัวอกหัวใจ

0: Yan.
1: ฉันเชื่อมูลได้ดีกับคนเข้าไปอยู่ให้จะลากมากกูแล้วก็เหี้ยไว้ตั้งหลังอย่าให้อยู่ตัวเองน้อง

沙包棒棒，哈个人我个在哦。เรื่องตาอะไรก็เป็นบัวจันนะเมื่อได้จะนั่งซีนั่งซิดอาจะเล่นอย่างลุกขุติดตีมานาคุกคิดหินผูบางคนก็จะยุ่งบางลุกก็จะถูกเล่นแม่แมวไม่หนัวลุกหัวหูตึง

0: ป็นผัวจังซอที่น้องก็ยันจะมาอยู่ที่บ้านสามหลังอยู่กับบ้านมาปักกินกินสร้างบ้านต้องมาตึ้งพี่ไอ้ไหลคามอย่ามาห่วงหัวยันแม่ไม่แม่หัง
1: แก้วตาลายมาก็เป็นอาบาเข้าวงวันนี้น้องเฝ้าสาวทีวันบวชจันนัดโมกสามปีความรู้ไอ้ก็มีเยาบุรีกึ่งเบาจะเฮือกันรอเป็นอาเมื่อนาเป็นนั้นให้ลูกช่างคันให้แก่ให้เท่าคนตัวพัดโมกสามขวบเข้าคัดถึงว่าจะเจ้าไปนายไปละแก้วตาลายบ่อใจควายงานอายุจังคันไอ้ก็เท่ากับแก่บะเหลือกำพ่อกำแม่เหมือนเจ้าเมืองแปดโอเมืองใส่ขิงไอ้ขิงเจ้าเรามันบ่ใจกะเจ้าน้องจะเพื่อมันเรามาเพื่อมอนเพื่อมอนบักกิ้ง
0: น้องก็อายุสังขารมันอย่าแค่อย่าเท่าถึงบ

ขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอเธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ้าที่รักว่าเสียงนี้คือใคร